0: วัสดีครับแฟนๆรายการสยามเมืองยิ้มที่รักแล้วก็คิดถึงทุกท่านครับผมสวัสดีสำหรับคนที่กำลังติดตามไลฟ์สดของรายการสยามเมืองยิ้มฮะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่18ของเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งก็เป็นเสาร์ที่2ครับในการไลฟ์สดของเรานะครับวันนี้ก็จะมีโปรแกรมค่อนข้างจะแน่นเช่นเคยนะครับเพราะว่าเรามีแขกรับเชิญด้วยแล้วก็ดร.บังออนฮะก็ยังมาร่วมแจมกับเราในช่วงนี้นะครับก็คงรอสักครู่หนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณรัฐบาลฮ่องกงนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการสยามเมืองเยี่ยมของเรานะครับซึ่งเราได้การต่อสัญญานะในช่วงที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับก็เป็นปีที่15นะเข้ามาก็หลายๆท่านก็มีหลังไมค์มาแสดงความยินดีด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยครับโดยเฉพาะน้องๆหลังกำแพงก็เขียนจดหมายมาแสดงความยินดีด้วยก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วครับช่วงนี้นะฮะเราก็ช่วงแรกนี้ก็จะเป็นแขกรับเชิญฮะแล้วก็มีจดหมายจากน้องๆเขียนเข้ามานะครับขอเพลงวันเกิดด้วยนะครับแล้วก็บางท่านก็ได้รับอิสรภาพขอเพลงล่วงหน้าก่อนที่ได้รับอิสรภาพในวันที่29แล้วก็เดี๋ยวเราจัดให้ในช่วงของเพลงแล้วกันนะฮะแล้วก็ยังมีจดหมายน้องๆหลังกำแพงที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับก็เป็นประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงนะครับซึ่งวันนี้เราก็มี4-5ประกาศด้วยกันนะเดี๋ยวส่วนรายละเอียดนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปในช่วงของประกาศจากทางรัฐบาลฮ่องกงครับแต่ช่วงนี้นะฮะเราก็มีแขกรับเชิญในรายการของเรานะหลายท่านอาจจะรู้จักแล้วนะครับเพราะว่าเคยมาค่อนข้างจะหลายรอบเนาะก็ขอสวัสดีคุณวรุณีบ่องนะครับผมวันนี้เป็นแขกรับเชิญของเรานะฮะแล้วก็หลายๆท่านก็ได้ติดตาม Facebook ของคุณวรุณีบ่องก็จะเห็นว่าเอ๊ะไปที่ไหนที่ไหนก็จะเห็นพี่วรุณีค่อนข้างจะแบบเข้าไปมีบทบาทในหลายๆองค์กรฮะในส่วนของสยามเมืองยิ้มเองนี่นะครับคุณวรุณีก็เป็นจิตอาสาด้วยนะครับแล้วก็ออกของสยามเมืองยิ้มแล้วก็ของสมาคมรวมไทยเนาะแล้วยังเป็นอพม.ฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้พี่วรุณีแนะนำตัวเองนิดนึงนะครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่ทางบ้านนะคะขอสวัสดีคนกันวรุณีว่องค่ะที่รู้จักกันในพี่วรุณีในนามพี่วรุณีนะคะสวัสดีค่ะ
0: ครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับที่เสียสละเวลาวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญในรายการของเรานะครับ
1: ค่ะ
0: ก่อนอื่นพี่วรุณีในด้านของจิตอาสาเนาะทำไมถึงเข้ามาช่วยคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือ เกี่ยวกับโรงพยาบาลการสื่อสารกันเนาะหรือว่าการส่งมอบตัวหรือส่งกลับเมืองไทยในเคสที่ป่วยอะไรเงี้ยครับพี่วรุณีทำไมถึงอยากจะทำตรงนี้ครับ
1: คือพี่อยากจะทำตรงนี้ใช่ไหมเพราะพี่เห็นคนที่แบบบางครั้งที่ว่าเขาไปโรงพยาบาล นะแล้วเขาไม่พูดภาษาไม่รู้เรื่องเราก็จะเป็นช่วยแปลว่าคือคุยกับหมอบางครั้งการพูดธรรมดาเงี้ยเราก็จะคุยกันรู้เรื่องอยู่แต่บางครั้งไปพูดกับหมอหรืออะไรเงี้ยเราเขาก็จะไม่ค่อยเข้าใจแล้วเขาก็ขอร้องว่าพี่ช่วยหนูหน่อยได้ไหมหรือว่าไปช่วยยายหน่อยได้ไหมอย่างงู้นอย่างนี้เราก็โอเคเราก็จะดูเวลานัดเวลาแล้วโอเคเราก็ไปได้

0: ค่ะแต่เหมือนกับบางครั้งที่ว่าคนที่แบบว่า
1: อื
0: หน
1: ม
0: ีวีค่ะพี่
1: ครับ
0: หนีวีแล้วแบบมีเคสหนึ่งที่ก็ปีที่แล้วหรือไงเนี่ยที่เขาแบบท้องนะคะท้องแบบไม่ได้
1: ค
0: ไ
1: ร
0: ป
1: ับ
0: หาหมอเลย
1: โอ้
0: 7 เดือนไม่ได้ไปหาหมอเลยแล้วเราแล้วพอไปเขาไปมอบตัวเขาบอกว่าผมอยากไปมอบตัวหนูอยากไปมอบตัว2 คนผัวเมียค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปมอบตัวแล้วท
1: อ
0: าง
1: ื
0: นู
1: ม
0: ้นทางตม.เขาก็บอกว่าเขาท้องแต่ไม่เคยหาหมอเลยเธอต้องรีบพาเขาไปหาหมอเลยนะอะไรอย่างเงี้ย
1: อื
0: พอ
1: ม
0: ไปหาหมอปุ๊บเขาทางโรงพยาบาลก็ให้อยู่โรงพยาบาลเลยค่ะ
1: ครับ
0: จนคลอดคลอดแล้
1: ก
0: ว
1: ็
0: ก
1: ค
0: ็
1: ือ7 เดือนอยู่โ
0: เ
1: ร
0: จ็
1: งพ
0: ด
1: ยา
0: เ
1: บ
0: ด
1: า
0: ือ
1: ล
0: นไม่พอเขาท้องได้7 เดือนเขาถึงไปค่ะ
1: อ๋อ
0: เขาไม่ได้ตรวจร่างกายไม่ได้ตรวจอะไรเลยไม
1: อ
0: ่
1: ื
0: ตร
1: ม
0: วจ
1: ไม่
0: ค
1: มี
0: ัน
1: การ
0: เล
1: ฝ
0: ย
1: ากคันอะไร
0: ใช
1: ใช่ไ
0: ่
1: หมโอ้
0: ค
1: โห
0: ่ะใช่จ้ะแล้วเราก็คือพอไปถึงแล้วก็ไปคุยกับหมอว่างั้นในกรณีนี้เขาไม่มีบัตรประชาชนเขาไม่มีอะไรหลายอย่างค
1: ค
0: ือ
1: รับ
0: ค่ารักษาพยาบาลมันจะแพงมากเลยค่ะ
1: อืม
0: แพงมากแล้วก็คุยกับเขาเสร็จแล้วก็ทําไงได้เราก็ต้องหาประชาสงเคราะห์หาหมอคือพยาบาลที่อยู่ในโรงพยาบาลเขาเรียกเซกุ้งที่อยู่ในโรงพยาบาลนะคะ
1: ก็ค
0: เซ
1: ือ
0: กุ้ง
1: กรมประชาสงเคราะห์ของฮ่องก
0: ใช
1: ง
0: ่
1: ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: ทีนี้ในกรณีที่มันมีค่าใช้จ่ายเยอะๆเนี่ยถ้าคนป่วยหรือที่เข้าไปไม่มีค่ารักษาตรงนี้เราสามารถที่จะทำเรื่องขอความช่วยเหลือหรือความอนุเคราะห์จาก
0: ถ้าคนไม่มีพาสปอร์ตไม่มีบัตรชนฮ่องกงนะคะ
1: ครับ
0: จะแพงมาก
1: อืม
0: แต่ในกรณีที่แบบว่าคนที่มีบัตรประชาชนฮ่องกงเราก็สามารถช่วยเหลือการ
1: อื
0: ค่าม ขอลดค่ารักษาพยาบาลได้ค่ะ
1: ครับ
0: เราทําได้เราขอไปกับประชาสงเคราะห์
1: แล้วในกรณีที่ไม่มีบัตรฮ่องกงนี้ทำยังไง
0: ไม่มีบัตรประชาชนบางคนก็จะถือแค่หางก้ายจีค่ะเราก็ต้องยื่นใบอย่างนี้ไปหรือยื่นใบหางก้ายจีเข้าไป
1: ครับ
0: แล้วทางนั้นเขาก็จะหาเสกุ้งให้ติดตามเคสของเขาตัวติดตามตัวเขาว่าเขาจะต้องมีคนติดตามอะไรเงี้ยแล้วเขาได้ติดต่อไปทางคือรัฐบาลฮ่องกงก็จะมี ISS อีก
1: หน่วยงานที่
0: หน่
1: คว อ
0: ย
1: ยช่วยเหลืออีก
0: ใช่
1: ครับ
0: มีหน่วยงานที่คอยช่วยเหลืออีกค่ะ
1: ครับ
0: เขาก็จะติดต่อไปทางนู้นด้วย
1: แล้วค่าใช้จ่ายตรงนี้เขาต้องจ่ายไหมหรือว่ามีหน่วยงานของรัฐบาลฮ่องกงเป็นคนจ่ายแทนให้หรือว่ายังไงคร
0: ถ
1: ั
0: ้
1: บ
0: าเกิดเราทำเรื่องขึ้นมาถ้าเรื่องอนุมัติอะไรเราไม่ต้องจ่ายเลยค่ะที่หนูพาไปนะว่าไปติดตามขอเรื่องอย่างนี้แล้วเขาก็ไม่ต้องจ่าย
1: ครับ
0: ค่ะไม่ต้องจ่าย
1: แล้วก็คือสามารถที่จะริบค่าใช้จ่ายตรงนี้แล้วก็เดินทางกลับหรือว่าต้องมีมาจ่ายย้อนหลังไหมหรือว่ายังไงหรือว่า
0: ก็มีเคสหนึ่งที่ว่าเขาก็บอกว่าให้ต้องให้จ่ายแต่เห็นเขากลับไปแล้วก็ไม่เห็นเขาติดต่ออะไรกลับมาว่าจะต้องจ่ายไม่ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเคสอย่างสามแม่ลูกเนี่ยแหละค่ะที่ว่าท้อง7 เดือนอะไรเนี่ยเขาก็ทำเรื่องกลับไทยให้ก็ทางรัฐบาลไทยเราก็ช่วยซื้อตั๋วเครื่องบินให้กลับอีกแล้วเขาก็ต้องติดตามส่งเราขึ้นเครื่องจนถึงวินาทีสุดท้าย
1: ก็คืออยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่ตำรวจใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วเด็กนี่ก็ไม่มีไปเกิดไหมหรือว่าต้องไปแจ้งเกิดที่เมืองไทยหรือว่าจะเดินทางยังไงในกรณี
0: แจ้งเกิดได้ที่นี
1: ่
0: และก็ไปแจ้งเกิดที่กงสุลไทยแล้วในระหว่างที่เขาอยู่นี่เขาไม่มีพาสปอร์ตหรือเขาไม่มีบัตรอะไรเขาก็จะไปขอพาสปอร์ตชั่วคราวกับทางกงสุล
1: ครับ
0: ทางกงสุลเราก็จะออกพาสปอร์ตชั่วคราวให้แต่ก็จะดูกำหนดเขาก็ต้องรู้ระยะเวลาที่เขาจะต้องกลับไปว่าเขาจะต้องกลับภายในเดือนนี้วันนี้เพราะพาสปอร์ตชั่วคราวอยู่ได้แค่1 เดือน
1: อ๋อสำหรับที่จะใช้เดินทางกลับประเทศใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช
1: ่
0: ค่ะ
1: ในกรณีอย่างนี้เนาะคนไทยที่มีปัญหานะฮ
0: ะ
1: ในช่วงที่อยู่ในฮ่องกงเนี่ยนอกจากเคสนี้แล้วเนี่ยผมก็ยังเห็นอีกหลายเคสที่ใน Facebook ของพี่วรุณีได้โพสต์ลงไปในนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากเคสนี้แล้วก็ยังมีเคสการมอบตัวอันนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าบางคนก็อาจจะยังหนีวีอยู่ก็ได้เนาะก็เลยอยากจะให้พี่วรุณีเล่าให้ฟังนิดถ้าเกิดเราอยู่ในช่วงของการอยู่เกินวีซ่าเนาะว่าต้องการอยากจะมอบตัวแล้วก็เดินทางกลับเมืองไทยอย่างเงี้ยฮะจะต้องทำยังไงบ้างครับ
0: คือเราก็ต้องไปที่ตม.
1: คร
0: ับ ก็ไปมอบตัวเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวแต่ก่อนเมื่อก่อนนี้ที่เราเคยไปแต่ก่อนนี้เขาจะให้เราขึ้นไปเป็นล่ามให้ด้วยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วค่ะพอเราไปส่งถึงที่ที่เขามอบตัวเขาก็จะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นไปพาขึ้นไปพอขึ้นไปเสร็จเขาจะมีล่ามอยู่ข้างในช่วยแปลให้ล่ะค่ะช่วยแปลให้แล้วเขาก็

0: ดำเนินการอยู่ข้างในแล้วเราก็บางคนที่แบบไม่นานมากเขาก็จะได้กลับไทยในวันนั้นเลยแ
1: ค
0: ต่
1: รับ
0: ถ้าเกิดว่ากรณีที่เป็นปีหรือเป็นอะไรหลายๆเนี่ยเขาก็ต้องมีขั้นตอนอาจจะขึ้นศาลอาจจะต้องอะไรก็แล้วแต่ค่ะทางตม.เขาจะมีเป็นเคสๆมาว่าเราจะต้องไปตรงไหนขั้นตอนไหนต่อไปอะค่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: โดยมากเลยนะครับที่พี่วรุณีรับเรื่องเข้ามานะครับเขาติดต่อพี่วรุณียังไงครับเขารู้จักพี่วรุณีได้ยังไงอันที่ผมก็ยังสงสัยทำไมพี่มีคนติดต่อเข้ามาผ่านพี่ค่อนข้างเยอะมากเลยครับที่ผมดูครับ
0: บางครั้งก็พี่ตู่ติดต่อเข้ามาก็มีนะคะ
1: ครับ
0: เป็นบางรายค่ะแล้วก็
1: ครับ
0: แล้วก็ก็ติดต่อมาโดยตรงบางทีเขาก็จะเห็นเฟซเราเขาก็จะมาทางเมสเซจมั่งบางทีก็จะมีไลน์มั่งเขาก็ติดต่อมาบางทีมีเพื่อนฝูงแนะนํามาว่าพี่คนนี้สามารถติดต่อเขาไปได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะ
1: ครับผม
0: เขาก็จะเข้ามาถามแล้วเราก็คือถ้าเกิดว่าจะไปวันไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็นัดเขาได้ค่ะ
1: ครับ
0: นัดเขาอืม
1: อย่างในเคสของการมอบตัวเนี่ยจากที่พี่โยนรับเข้ามาเนี่ยคิดว่าประมาณกี่เคสละ
0: ไม่ได้นับ
1: ค่ะคร่าวๆประมาณ10เคสได้ไหม
0: เลยค่ะ
1: เยอะกว่านี้ใช่ไหม
0: เยอะกว่านี้ค่ะ
1: ส่วนมากจะเป็นอยู่เกินวีซ่าในกรณีไหนฮะส่วนมาก
0: ส่วนมากบางทีก็คือมาเที่ยวแล้วก็อาจจะอยากทำงานไม่อยากกลับทำงานหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็เกินไป
1: ครับ
0: ใช่แล้วก็ประมาณนี้ครับ
1: เป็นวีท่องเที่ยวส่วนมาก
0: เป็นวีท่องเที่ยวค่ะ
1: ครับแล้วก็ยังมีอื่นๆอีกครับที่ผมเห็นในเฟซของพี่นะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชุมชนด้วยนี่ก็จะเห็นเดี๋ยวพี่ไปร่วมงานตรงนู้นไปร่วมงานตรงนี้อาถามจริงๆตอนนี้พี่เป็นจิตอาสาเนี่ยก็คือในหน่วยงานของรัฐบาลฮ่องกงด้วยหรือเปล่าหรือว่าของไทยด้วยกี่ที่ทั้งหมดเลยเอาแบบ
0: คือ
1: มีหมวกกี่ใบพูดง่ายๆภาษาบ้านๆเลยสวมหมวกกี่ใบอยู่ตอนนี้ทำไมมัน
0: หน่วยงาน
1: เยอะไปหมดเลย
0: หน่วยงานฮ่องกงรัฐบาลคือก็แค่เราแบบขึ้นไปโรงพยาบาลช่วยเหลือคนที่แบบว่าก่อนที่เราจะเข้าไปหาหมอหรือว่าไปทำหมัดรีจิ๋วเรียกว่าเป็นห้องที่เป็นโรคมะเร็ง
1: ครับ
0: เขาจะเข้าไปรักษาเขาจะเข้าไปหาหมอพบหมอเราจะต้องมีตู้ที่ว่าจะต้องซื้อบัตรเราก็จะช่วยตรงนั้นอันนี้ในหน่วยงานของฮ่องกงนะคะคือโรงพยาบาลของฮ่องกงแล้วหน่วยงานของไทยเราก็มี
1: ก็คือเป็นจิตอาสาของโรงพยาบาลด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะจ
1: ิ
0: ตอาสาของโรงพยาบาลด้วยค่ะ
1: ครับแล้วของฮ่องกงที่เดียวใช่ไหม
0: ฮ่องกงก็มีอยู่หลายที่แต่ว่าก็นั่นแหละก็คือโรงพยาบาลนี้จะเป็นหลักเลยค่ะ
1: ครับผมอย่างเช่นหลายที่หนึ่งโรงพยาบาลละมีอะไรอีก
0: เป็นองค์กรของในฮ่องกงอย่างองค์กรของก้าฟกุยที่ภาษาที่นี่เขาเรียกนะคะเราไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกอะไรแล้วก็
1: คือทำเกี่ยวกับอะไรก้าฟกุยนี่คือทำเกี่ยวก
0: ับ คือบางทีเยี่ยมบ้านพักคนชราค
1: ่
0: ะคือบ้านคนที่แบบว่าคนแก่ที่ไปเช่าที่ไปอยู่บ้านพักคนชราบางครั้งอาจจะไม่มีลูกไม่มีหลานไปเยี่ยม
1: ไม่มีญาติพี่น้อง
0: งานใช่ค่ะแล้วเราก็จะขึ้นไปเยี่ยมไปทำกิจกรรมกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ก้าฟกุยใช่ไหมอันนี้คือเป็นจิตอาสาเกี่ยวกับ
0: ในฮ่องกงค่ะ
1: ดูแลเกี่ยวกับบ้านพักคนชราเนาะ
0: เขาไม่ใช่เป็นเขาไม่ใช่
1: กิจกรรมเกี่ยวกับ
0: เขาเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือคนคือแต่เขาช่วยเหลือคนเฉพาะในฮ่องกงที่มีบัตรประชาชน
1: ครับ
0: ใช่เขาก็ช่วยเหลือคนอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ค่ะ
1: สองละในฮ่องกงที่สองละมีนอกเหนือจากอีกนิดอีกไหมสององค์กร
0: องค์กรก็มีอีกค่ะแต่ก็มันหลายองค์กรก็เหมือนกับไอ้ยีถุงพัดฉินเก๊กกัมอะไรเราก็เคยเป็นที่ว่าเป็นติดตามนักเรียนสมัยก่อนนี้ที่อยู่โรงเรียน
1: ครับ
0: คือละอยู่ในโรงเรียนลูกชายอะไรเงี้ยเราก็จะมีการเข้าไปเป็นเขาเรียกไปผู้ปกครองที่จะต้องคอยช่วยเหลือนักเรียนอยู่ในโรงเรียนอะไรอย่างงี้ค่ะ
1: โอ้เกี่ยวกับการศึกษาเนา
0: ะ
1: ของสถานศึกษาแต่ละศึกษาที่มีป
0: ั
1: ญหาเกี่ยวกับผู้ปกครอง
0: ไอ้ลูกเข้าไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ครับโอ้โหสามละนี่จะบอกนี่ขนาดในกองก็ยังสามละมีอีกจะได้รู้จักพี่วรุณีเยอะขึ้นนะเพราะว่าหลายท่านอาจจะเห็นแต่ว่าไม่ทราบว่ามีทำอะไรบ้างตอนนี้สามละ
0: จ้ะแล้วก็หยี่กุ้งฝัดจินโกก็อยู่ในที่เราทำจิตอาสาอยู่เหมือนกันค่ะ
1: หยี่กุ้งนี่คืออะไร
0: หยี่กุ้งก็คือจิตอาสาแหละค่ะ
1: ของฮ่องกงใช่ไหม
0: จ้ะของฮ่องกงค่ะ
1: เกี่ยวกับหน่วยงานอะไรเกี่ยวกับ
0: มันเป็นหน่วยงานของจิตอาสาโดยเฉพาะเลยมันมีองค์กรมันมีเป็นองค์กรเหมือนกันค่ะ
1: เป็นจิตอาสาของหน่วยงานฮ่องกงด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: สี่นะเฉพาะในฮ่องกงนี่สี่แล้วนะ
0: ก็ของและของไทยเราอีก
1: ของไทยของ

0: ไทย
1: ของไทย
0: เริ่มจากสยามเมืองก่อนเลยใกล้ตัวสุด
1: น
0: ี่ก็เป็นจิตอาสาอันนี้ในการที่เข้าไปเยี่ยมน้องๆหลังกำแพงนี่ก็ไปกับผมบ่อยนะฮะแล้วก็ช่วยกิจกรรมนอกพื้นที่นะเวลาเราไปข้างนอกไปดูงานแบบอะไรก็จะมีพี่วรุณีร่วมด้วยนะครับแล้วก็สมาคมรวมไทยด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่สองละที่เห็นนะสมาคมรวมไทยนี่ทำอะไรบ้าง
1: สมาคมรวมไทยก็จะมีงานสงกรานต์ในค่ะที่ต้องช่วยกันแล้วก็ไปวัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็คือการคนไทยเราส่วนมากก็จะไปวัดเนาะทำบุญทำอะไรกันเราก็จะไปร่วมด้วยช่วยกันมีอะไรก็ช่วยกันอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ในส่วนของวัดก็คือในส่วนของสมาคมรวมไทยที่ไปร่วมเนาะ
1: ใช่
0: แล้วนอกเหนือจากสองเนี้ยเราจะมีอีกหนึ่งที่ผมเห็น
1: คือตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างที่ก็เป็นอิจฉาของกระทรวงพม.
0: ค
1: ่ะกระทรวงพม.นี่ก็มาจากเมืองไทยเราค่ะคือก็ได้เข้าไปอบรมที่กระทรวงทางกระทรวงทางอะไรหลายๆครั้งกับครูบังออนค่ะก็ที่เมืองไทยค่ะ
0: ใช่ผมก็เห็นไม่ว่าจะเป็นอบรมลึก 2-3 ครั้งด้วยซ้ำที่ไปใช่ไหม
1: ใช่ๆหลายครั้งอย
0: ู่แล้วก็จะมีอพม.สยามเมืองยิ้มสมาคมรวมไทยหมดหรือยังของไทย
1: ของไทยตอนก็แต่ฮ่องกงจะมีอีกอันนึงค่ะ ISS ของทีมทูตสัมพันธ์ของคุณเลไลค่ะทีมทูตสัมพันธ์
0: เป็น5ฮ่องกงนี่เป็น5
1: ใช่ค่ะ
0: ของไทยนี่3
1: จ้ะ
0: 8
1: ที่ศูนย์ดีมอีก
0: ที่ศูนย์ดีมอ้าวศูนย์ดีมนี่ของไทยใช่ไหม
1: ของศูนย์ดีมนี่ก็ช่วยชนกลุ่มน้อยคือ ISS กับศูนย์ดีมนี่เป็นช่วยเหลือชนกลุ่มน้อยเขาจะมีทุกชาติค่ะของไทยเราก็มีอะไรเราก็มีค่ะ
0: ก็คือเป็น9ใช่ไหม
1: ไม่ได้นับ
0: ก็คือ9แหละผมนับของฮ่องกงนี่6นะของไทยนี่3ก็เป็น9นะสมมติว่า9หน่วยงานที่พี่ทำเนี่ยพี่แบ่งเวลายังไง
1: คืออย่างสมมุติว่าเอาที่ตอนนี้ทำประจำจริงๆแล้วก็
0: ค
1: ือของ ISS ที่ทำกับเลไลนะคะคือเราก็จะทุกอาทิตย์เราจะมีวันคือเราก็จะเลือกวันหนึ่งที่เราจะต้องออกไปทำงานกันนะคะ
0: ครับผม
1: จะเป็นวันไหนเราก็ดูว่าวันไหนเราโอเคอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือศูนย์ดีมก็จะเลือกอีกวันนึงค่ะคือเราก็จะไม่ให้ตรงกันค่ะ
0: ค
1: ือภายในอาทิตย์นึงเราก็จะตรงนี้วันนี้ตรงนี้วันนี้อะไรก็จะประมาณนี้ค่ะ
0: ก็คือจะจัดเวลาและก็วันของแต่ละหน่วยงานไม่ให้ตรงกันเน
1: า
0: ะ
1: ไม่ให้ตรงกันค่ะแล้วยังขึ้นโรงพยาบาลแล้วก็จะจัดอีกวันนึงแล้วก็จะขึ้นโรงพยาบาลอะไรเงี้ยทั้งเช้าและเย็นอยู่ที่โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับในกรณีที่มีเคสเร่งด่วนก็จะ
1: เร่งด่วนคืออย่างสมมติว่ามีเร่งด่วนเราก็จะดูว่าช่วงเช้าโอเคไห
0: ม
1: ถ้าช่วงเช้าเราไปได้เราก็ไปถ้าเกิดว่าช่วงเราช่วงตอนนี้เราทำช่วงบ่ายเราจะต้องไปตรงนี้เรานัดกับคนไว้ตรงนี้เราจะต้องทำช่วงเช้าเราก็นัดช่วงเช้าอะค่ะพี
0: ่ก็เป็นการจัดการเวลาที่แบบหลายๆคนก็จะงงปกตินี่จะเห็นพี่เข้าไปทุกที่เลยไม่ทราบว่าเอ๊ะพี่เขามีหน้าที่หน่วยงานไหนบ้างเลยตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับถึง9หน่วยงาน
1: จิตอาสาทั้งนั้นนะคะ
0: เป็นงานจิตอาสาซึ่งไม่มีค่า
1: ไม่มี
0: อะไรได้อะไรเลยใช่ไหมทำด้วยใจล้วนๆแล้วก
1: ็ล้วนๆค่ะ
0: ค่าใช้จ่ายก็ออกเองใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อก่อนนี้ยังไม่มีรถ2บาทก็อาจจ่ายเองตลอดแต่เดี๋ยวนี้มีรถราคาที่นั่งรถได้ถูกหน่อยแล้วก็ยิ่งโอเคค่ะ
0: ก็คืออายุ60แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้ยังดูไม่เหมือนเลยยังแข็งแรงยังยังว่าทำไมพี่เขาสามารถไปหลายๆจุดให้ความช่วยเหลือเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งเคสของคนไทยทั้งเคสของคนฮ่องกงทั้งเคสของนักศึกษาหรือว่าคนชราในฮ่องกงนี่ก็จะหลายๆหน้าที่หลายๆบทบาทนี่ก็ล้วนแต่เป็นงานจิตอาสาทั้งนั้นเลยแล้วก็ต้องเสียสละทั้งเวลาแล้วก็ทรัพย์สินส่วนตัวนะฮะในการเดินทางนะ
1: ประมาณนั้นค่ะ
0: บางครั้งก็ต้องควักเองอะไรเองเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับไม่ว่าค่าอาหารค่าน้ำดื่มค่าอะไรในการเดินทางมันต้องมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนนี่ก็ชื่นชมมาผมก็เลย
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: อยากจะรู้จริงๆเลยว่าจริงแล้วพี่วรุณีผมเองก็ติดตามเฟซพี่มาตลอดนะครับว่าทำไมถึงทำอะไรได้เยอะมากมายนะครับโดยเฉพาะในช่วงที่งานเทศกาลต่างๆนะที่ทางสมาคมรวมไทยแล้วก็ทางชุมชนไทยจัดขึ้นเนี่ยก็จะเห็นพี่วรุณีอยู่เป็นเงาทุกที่นะฮะเป็นเงา
1: แบบ
0: เห็นทุกงานนะพูดง่ายๆเลยนะฮะแล้วก็จะมี

0: ช่วงที่งานใหญ่ๆเนี่ยก็จะมีพี่วรุณีนี่อยู่เป็นเบื้องหลังด้วยนะครับในการที่จะประสานกับคนนู้นคนนี้ทำให้งานเนี่ยสำเร็จทุกๆงานเลยนะถือว่าเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จหลายๆงานเลยนะฮะที่จัดขึ้นในชุมชนไทยเนาะแล้วก็หลายๆความช่วยเหลือนะครับที่ได้เดินทางกลับเมืองไทยนะแล้วก็หลายๆความช่วยเหลือนะฮะที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้ได้เดินทางกลับบ้านอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่วรุณีมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: อีกนิดนึงนะครับพี่วรุณีคิดว่าชุมชนคนไทยเนี่ยนะครับในสายตาของพี่วรุณีเนี่ยควรจะเป็นยังไงอ่ะในอย่างเช่นเห็นคนไทยมาก็เยอะละนะในทุกบทบาทในทุกเรียกว่าหลายๆเคสเนา
1: ะ
0: จนกระทั่งดูว่าชุมชนคนไทยเนี่ยในความคิดของพี่วรุณีเนี่ยเป็นยังไงครับ
1: คือชุมชนคนไทยเรานะเราคิดว่าคนไทยเรานี่ก็สามารถคีกันอยู่นะคะสามัคคีกันมากเลยคือบางทีมีอะไรที่ต้องการให้ความช่วยเหลือเราก็จะมีการไปช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันนะคะ
0: ครับผม
1: จ้ะ
0: อย่างเช่นเกาหลงเซิง
1: ใช่ล่าสุดเกาหลงเซิง
0: ล่าสุดผมก็ได้เห็นโพสต์หนึ่งนะที่พี่วรุณีเป็นคนไปช่วยแปลภาษาให้กับอาจีสังใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอาจีสังค่ะ
0: อันนี้ผมก็เห็นค่อนข้างบ่อยเนาะจะเห็นพี่วรุณีเข้าไปอยู่จุดนั้นด้วยเหมือนกันครับล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของเงิน MPF ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนี้หลายๆคนที่เป็นคนไทยเนี่ยค่อนข้างไม่ทราบรายละเอียดเท่าไหร่เนาะอยากจะให้พี่วรุณีเล่าคร่าวๆนิดว่ามันคืออะไรเงิน MPF นี่ครับ
1: เงิน MPF ถ้าเกิดภาษาฮ่องกงเขาก็จะเรียกเขื่องเจ๊กกัมนะคะแต่เราก็จะคือเป็นเงินที่สะสมตอนเราปลดเกษียณหรือว่าตอนที่เราจะไม่ทำงานแล้วอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: อืม
0: แล้วที่หลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะทราบว่ามันสามารถถอนได้ไหมไอ้เงินส่วนเนี้ย
1: เงินส่วนนี้นะคะบางคนคนไทยเราเยอะมากที่ว่าจะกลับไปอยู่เมืองไทยถาวรนะ
0: อ
1: ะไรเงี้ยก็อยากจะเอาเงินเถื่อนกิ๊กแก้มออกมาท่านก็จะไปสาบานค่ะคือจะต้องมีการไปสาบานกับทางหน่วยงานของเครื่องจักรกรรมนี่แหละค่ะต้องไปขอสาบานสาบานว่าจะกลับเมืองไทยถาวรอย่างงู้นอย่างนี้ก็ไปก็ไปทำเรื่องกันบางทีอาจีสังก็จะช่วยกรอกให้อะไรให้แต่บางทีแล้วคนไทยเราส่วนมากไปแล้วก็ไม่นานก็กลับมาทำงานต่ออะไรเงี้ยแล้วก็จะมากุ้งต่อแต่ตอนนี้ครั้งที่2เนี่ยจะเอาออกไม่ได้แต่ต้องรอให้จนถึงอายุ65ปี
0: ครับก็คือจะสามารถเอาออกได้2ครั้งเนาะ
1: คือ
0: ครั้งแรกครั้งแรกก็คือถอนไปได้ทั้งหมดเลยก็ได้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็คือต้องไปสาบานตนก่อนว่าจะไม่กลับมาอีก
1: ใช
0: ่แต่ถ้าเรากลับมาอีกก็ยังสามารถมาฝากได้อีกใช่ไหม
1: เราทำงานเราก็ถ้าเกิดเราจะกุ้งเราก็สามารถกุ้งได้อยู่ส่งได้อยู่แล้วแต่ว่าเราจะเราจะไปออกครั้งที่สองไม่ได้ที่ว่าเราจะไปสาบานเราออกครั้งที่สองไม่ได้ค่ะ
0: อ๋อเข้าใจละก็คือบางคนก็อาจจะมีความจำเป็นเนาะครั้งแรก คิดว่าจะไม่กลับมาแล้วนะแต่พอไปอยู่สักพักนึงเอ๊ะมันเริ่มไม่ไหวละนะฮะก็คิดว่ากลับมาฮ่องกงอีกสักครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะฮะเพื่อที่จะมาหางานทำแต่พอมาหางานทำในฮ่องกงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายตัวนึงนะเป็นกฎหมาย MPF เนาะซึ่งนายจ้างเองเขาก็จะต้องทำตามกฎหมายฮ่องกงคือต้องมีการฝาก MPF ให้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นรอบ2ซึ่งรอบ2เนี่ยถ้าเราเคยถอนไปแล้วครั้งนึงรอบ2นี้จะต้องรอให้อายุ65ปีน
1: ะ
0: ถึงจะนำเงินอันนี้ออกมาได้นะครับแต่ถ้าเราไม่ถอนนะฮะคือยังสามารถให้อยู่ในบัญชีนี้
1: ได
0: ้เรื่อยๆนะฮะจนกว่าเราจะอยากจะถอนบางคนก็จะทำงานอายุ65 66 67 68นายจ้างก็ยังจ้างอยู่นะฮะก็ยังเป็นบัญชีหนึ่งซึ่งเรายังไม่อยากถอนก็เป็นเงินสะสมไว้นะฮะก็ได้ซึ่งมันจะมีการลงทุนในนั้นนะฮะ
1: ใน
0: แต่ละเรียกกองทุนในนั้นนะก็ขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะไปเลือกนะครับก็ต้องศึกษานิดนึงนะครับบางคนก็อาจจะแบบอยากจะได้ผลกำไรเยอะๆก็มีความเสี่ยงสูงนิดนึงบางคนก็อาจจะแบบมานิ่งๆแบบมาชัวร์ๆอะไรนี้ก็ไปศึกษานิดนึงนะครับว่าก็เป็นเงินสะสมของเรานั่นแหละอันนี้ก็เป็นในส่วนของเงินกองทุนนะครับซึ่งอาจีสร้างเองกับพี่วรุณีเองนี่ก็ได้ให้ความรู้นะครับโดยที่เก่าลงเสียงของเราเนาะตัวนั้นก็จะเป็นจุดนึงที
1: ่คังเซน
0: คังเซนที่คุณปราโมทย์ตรงนั้นก็ต้องขอบคุณคุณครูปราโมทย์ด้วยเช่นกันนะครับซึ่ง ื้อเฟื้อสถานที่เนาะไม่ว่าจะเป็นทุกๆสัปดาห์หรือทุกครั้งก็จะเป็นจุดนั้นจุดเดียวเลยที่เป็นจุดนัดพบนะฮะก็ขอบคุณอาจารย์ซางด้วยเช่นกันที่มาให้ความรู้คนไทยแล้วก็ช่วยเหลือหลายๆเคสนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งผมเองก็เคยได้รับการแนะนำจากอาจารย์ซางด้วยเช่นกันเรื่องของ MPF ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ซางไว้ในโอกาสนี้ด้วยนะก็ไม่ค่อยได้เจอเขาหรอกอาจารย์ซางนี่ก็ถือว่าเป็นคนคนหนึ่งที่มีจิตอาสาที่ยอมเสียสละเวลามาช่วยเหลือคนไทยนะก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งนะฮะที่อยู่ในกลุ่มของจิตอาสาของสมาคมรวมไทยแล้วก็อปม.ด้วยนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นองค์ความรู้ให้กับคนไทยนะครับถ้าใครอยากจะไปปรึกษาหรืออะไรนี่ก็เดี๋ยวดูตารางนิดนึงเนาะว่า
1: พ
0: รุ่งนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะพรุ่งนี้ท่านจะมาอีก
0: กี่โมงครับพรุ่งนี้วันอาทิตย
1: ์11โมงถึงบ่าย2
0: ก็คือที่เดิม
1: ที่
0: ร้านคุ
1: ณ
0: ประโ
1: มท
0: ก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ถ้าใครมีปัญหาอยากจะสอบถามเกี่ยวกับ MPF หรือว่าอื่นๆก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านก็ได้ใช่ไหมเรื่องขอบ้านรัฐบาลเรื่อง MPF
1: เรื่องเงินคนแก่ด้วย
0: ครับผมสวัสดีครับดร.บังออนเราใจหายใจความแล้วพี่บังออน
1: หายไปไหน
0: หายไปไหนเนาะวันน
1: ี้ไม่เห็นออกมา
0: ครับ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: พี่วาร
0: ุ
2: ณ
0: ี
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างครับที่เมืองไทยเชิญครับ
2: ตอนนี้ฝนตกค่ะฝนตกหนักมาก
0: ครับผม
2: ค่ะก็ฟังพี่อัดกับพี่วารุณีกันถ่ายให้หายสัญญาณก็ไม่ดีแต่เป็นไรค่ะงั้นย้อนกลับมาที่ห้องส่งก่อนดีกว่าค่ะเชิญต่อเลยค่ะ
0: ครับก็กำลังพูดถึงเรื่องของจิตอาสาของคุณวารุณีนะครับในช่วงของการให้ความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเคสของคนไทยที่ประสบปัญหาในการอยู่อาศัยหรือเจ็บป่วยนะครับแล้วก็การอยู่เกินวีซ่าอะไรเงี้ยฮะรวมถึงการไปมอบตัวแล้วก็ในเรื่องของการให้ความรู้กับอาจารย์สร้างล่าสุดเนี่ยที่มีการโพสต์ใน Facebook นะในเรื่องของ MPF อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็
1: ที่คุณประโมท
0: พูดชุมชนคนไทยนะฮะมีความคิดเห็นยังไงนะพี่วารุณีเขาก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการไปมอบตัวอะไรคนไทยถ้าเกิดอยู่เกินวีซ่าเนาะก็แนะนำให้ไปมอบตัวนะเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยไม่มีความกดดันมากนะครับหลายๆเคสก็ส่วนมากพออยู่เกินวีซ่าแล้วก็จะมีความกดดันฮะแล้วก็เกิดเจ็บป่วยเนี่ยก็จะมีปัญหาตามมาก็จะทำให้เคสมันหนักขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครก็อยากจะมอบตัวก็แนะนำนะครับควรจะอยู่ให้ถูกกฎหมายดีกว่านะครับโอเคครับดร.บังออนมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ
2: ก็เป็นการพูดคุยที่มีความรู้เนาะทำให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะก็ได้รับทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยในฮ่องกงนะคะก็มีปัญหาแล้วก็มีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็คือจิตอาสานะคะก็ยกตัวอย่างอย่างพี่วารุณีค่ะทีนี้พี่วารุณีคะจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของจิตอาสาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าใครก็จะทำได้เนาะพี่วารุณีมีหลักการอะไรในการทำงานด้านนี้คือแบบในหัวใจค่ะ
1: ในหัวใจเลยค่ะคือเราเห็นบางคนเขาไม่รู้แล้วเราไปให้ความรู้กับเขาแล้วเขาก็เหมือนกับเขาสำเร็จที่เขาได้รู้ที่เขาจะต้องเดินต่อไปว่าเขาจะต้องทำอะไรเงี้ยเราก็เหมือนกับเราดีใจที่เราช่วยเขาได้อ่ะค่ะครู
2: จ้ะก็คือมีความสุขมีกำลังใจเนาะพี่วารุณีเนาะ
1: ใช่ค่ะ
2: ทีนี้ขอเรียนถามค่ะขอเรียนถามนิดนึงไม่ทราบพี่อัดคุยหรือยังเนาะเมื่อกี้เนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพี่วารุณีก็อยู่ในเมืองไทยหลายปีแล้วพี่อัดเน
0: า
2: ะ
0: อ๋อยังไม่ได้ถาม
2: สามสิบปีอัพแล้วมั้ง
0: ไม่ทราบไ
1: หมอ๋ออยู่ในฮ่องกงใช่ไหมคะหรือว่าอยู่ในเมืองไทย
2: ค่ะอ๋ออยู่ในฮ่องกงค่ะขออภัยค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะอยู่ที่ฮ่องกงก็30กว่าปีค่ะครูค่ะ30กว่า
2: ทีนี้30กว่าปีเนี่ยแล้วที่วารุณีเนี่ยนำพาตัวเองอ่ะเข้ามาอยู่ในชุมชนของคนไทยเนี่ย นานหรือยังพี่หรือว่าเมื่อก่อนนี้ก็คือมาก็ทำงานแต่งงานแต่เดี๋ยวนี้มันเหมือนว่าในชุมชนคนไทยเนี่ยพี่วารุณีก็มีบทบาทมาก

0: จึงถามว่าไอ้การเข้ามาอยู่ในชุมชนสังคมของคนไทยเนี่ยพี่วารุณีคิดว่าอยากเห็นชุมชนไทยเนี่ยออกมาในรูปลักษณะแบบไหนคะ
1: คือตอนแรกที่เราเข้ามารู้จักชุมชนคนไทยก็อันดับแรกเลยก็คิดว่าเป็นครูตู่นะคะสมาคมรวมไทยเลยค่ะคือตอนแรกก็จะพาลูกที่มาเรียนที่อุ๋มหวาซี่หยินเลยค่ะแล้วก็จะได้เริ่มมารู้จักครูเริ่มรู้สมาคมรวมไทยแล้วก็การเป็นจิตอาสายังไงเราก็เลยแบบว่าเราก็อยากจะช่วยเหลือคนไทยอะค่ะคือครูก็บอกว่าทำจิตอาสาช่วยเหลือกลุ่มคนไทยเราด้วยกันอะไรเงี้ยเราก็มีความสนใจแล้วเราก็เราก็เหมือนกับเราอยู่ตรงนี้เราก็ช่วยคนได้เราก็จะช่วยประมาณนี้ครับพี่อืม
2: ครับ
0: ค่ะก็ถือว่าคนไทยเราเนาะถือว่าเป็นกลุ่มคนที่มีความสามัคคีกันในต่างประเทศเนาะพี่วารุณีเนาะ
1: ใช่ค่ะใช่
0: ค่ะโดยเฉพาะที่เห็นชัดนะพี่อั๋นเนาะก็จะเป็นในเรื่องของการร่วมงานในเทศกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานวัดนะคะโดยเฉพาะงานสงกรานต์เนาะ
1: ใช่
0: นะคะนั้นพี่วารุณีก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะในการช่วยเหลือการขับเคลื่อนให้ชุมชนคนไทยเนี่ยได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีอยู่ยังมีความสุขในเรื่องของการเป็นนักจิตอาสานะคะเอ้พี่อัดคะ
2: ครับผม
0: พี่อัดได้พี่บอลเข้ามาก็เกือบครึ่งรายการแล้วเนาะพี่อัดทางโปรดิวเซอร์เราเนี่ยได้ฉายภาพพี่วารุณีหรือยังคะเนี่ยว่าพี่วารุณีนะคะเป็นคนที่เสียสละตัวเองจนได้รับการยกย่องนะคะให้เป็นจิตอาสานะคะที่ช่วยเหลือคนไทยได้มากที่สุดเอาภาพขึ้นมาให้กับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านได้เห็นนิดนึงค่ะว่านี่คือพี่วารุณีบอกนะคะที่ช่วยเหลือคนไทยในฮ่องกงค่ะ
2: show photo โอเคเดี๋ยวเราจะมีภาพของคุณวารุณีนะครับในการที่ไปกิจกรรมต่างๆให้ท่านผู้ชมได้ชมสักแป๊บหนึ่งนะครับว่าพี่เขาไปที่ไหนบ้างนะครับจะเห็นแบบทุกๆที่เลยก็ว่าได้เนาะสุดยอดจริงๆฮะนี่ก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งนะครับที่เราได้ติดตามใน Facebook นะครับอันนี้ก็เป็นอพม.
0: กับพี่วารุณีนี่นะคะนะคะแล้วก็พี่วารุณีคิดว่าอยากเห็นชุมชนคนทันคนไทยของเรานะคะออกมาในลักษณะไหนอยากเห็น
1: สามัคคีค่ะคือความสามัคคีกัน
0: ก็คือ
1: ช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะ
0: คือคนไทยเราม
2: ี
0: ความสามัคคีกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
1: ค่ะ
0: ค่ะพี่อัด
2: อ
0: ย่างพี่อัดนี่สามัคคีไหมคะเนี่ย
2: เดี๋ยวผมเห็นภาพหนึ่งผมเห็นภาพหนึ่งที่อยากจะทราบมากๆเลยนะเป็นภาพที่เป็นโล่แล้วมีรูปกดนิ้วโป้งมือนั่นคือโล่ของอะไรครับเดี๋ยวให้พี่วารุณีบอกกับแฟนๆรายการเรานิดนึงว่าได้โล่อะไร
1: ได้โล่อะไรคะครู
2: เป็นของ
0: ค่ะคือพี่วารุณีนะคะก็ได้รับการคัดเลือกนะคะให้เป็นนักจิตอาสานะคะประจำปี2568นักจิตอาสาที่ให้ความช่วยเหลือคนไทยเรียกว่าดีเด่นเลยทีเดียวละค่ะซึ่งก็เป็นผลงานที่เราก็อยากจะนำมาชื่นชมนะคะในรายการสยามเมืองยิ้มนะคะเพราะว่าพี่วารุณีก็อยู่ที่นี่เห็นคนทางบ้านนะคะก็คอมเมนต์เข้ามานะคะก็ทำให้รู้สึกว่าการทำงานจิตอาสาเนี่ยที่ถ้าคิดถึงคนไทยในฮ่องกงคนหนึ่งที่ควรที่ต้องคิดถึงก็คือพี่วารุณีนะคะเห็นภาพไหมคะเห็นภาพเราก็มีการประชุมร่วมกันแล้วก็มีนักจิตอาสาหลากหลายเลยทีเดียวนะคะพี่วารุณีคือตัวแม่คนหนึ่งเนาะต้องเรียกว่าตัวแม่คนหนึ่งนะคะ
2: ใช่ก็ขอแสดงความยินดี
0: ปรบมือ
2: ขอแสดงความยินดีกับพี่วารุณีมากๆผมก็เห็นภาพนะเอ๊ะทำไมพี่ไม่พูดถึงตรงนี้เลยนะเพราะพี่ได้รับอะไรอย่างนี้เนาะก็เป็นสิ่งที่ปราบปลื้มนะฮะในความช่วยเหลือและก็หน่วยงานก็ได้มองเห็นนะถึงความสำคัญตรงนี้นะครับก็จะได้มีกำลังใจนะครับแล้วก็ได้มอบโล่นี้นะครับ แล้วแสดงให้เห็นว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่เป็นพลังขับเคลื่อนในชุมชนไทยในฮ่องกงนะครับโอ้สุดยอดจริงๆนะครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: โอเคค่ะแล้วขอปรบมืออีกรอบหนึ่งนะคะ
2: โอเคครับช่วงนี้
0: ขอให้พี่วารุณีนะคะ
2: ก็เดี๋ยวโปรดิวเซอร์บอกว่าเดี๋ยวขอขั้นนิดนึงถ้าจะมี
0: เหลือซึ่งกันและกัน
2: ฮะเราเบรกกันสักครู่นึงครับมาฟังสักบทเพลงหนึ่งที่แนะนำเข้ามาเนาะช่วงนี้ก็จะมีบทเพลงที่น้องๆแนะนำเข้ามานะครับจากหลังกำแพงนะครับชื่อเพลงก็คือวันที่นาฬิกาของเราหมุนไปพร้อมกันโอ้โหสุดยอดนะครับเดี๋ยวไปฟังกันเลยครับ
0: ถ้าเช่นนั้นค่ะ

0: จอกันครับก็ต้องขอบคุณมากเลยครับบทเพลงที่คุณออดูมาเมืองแก้วนะครับได้แนะนำเข้ามาในรายการของเราฝากพี่บังออนมานะครับผมก็จัดให้แล้วนะครับผม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เอาละครับช่วงนี้เราก
1: ็ขอเพลงมานะคะหลังไมค์เนาะ
0: ครับผมวันนี้เรามีแฟนๆทักเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับคุณพรศรีอินลีนะครับบอกให้เลยเต็ม10นะสำหรับคุณโอรณีโอ้โหนี่มีกองเชียร์เยอะด้วยเนี่ยแล้วก็คุณเตยนะครับสวัสดีนะครับวันนี้พี่เตยเป็นไงบ้าง
2: สวัสดีค่ะพี่เตย
0: คุณปาโมดนะครับแล้วก็คุณวัฒนาไม้นะครับจิตอาสานะสุขใจครับไม่มีสิ่งใดที่จะมอบแทนใดๆเลยนะครับนี่ก็เข้าใจได้เลยนะครับว่าสำหรับคนที่ทำจิตอาสานี่นะครับคนนี้พี่เตยนี่ให้100คะแนนเต็มเลย
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีน้องเรไรพี่อัดคะ
0: ครับผม
1: น
0: ้
1: องเรไรชมมาพี่วารุณีคนเก่งนะคะส่วนน้องไม้ก็อยากเห็นชุมชนคนไทยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติครับนะคะแล้วก็น้องประโมทนะคะบอกน้องประโมทก็ทักทายมานะคะแล้วก็ชื่นชมมาค่ะอีกหลายๆท่านนะคะวันนี้ก็คอมเมนต์กันเข้ามาเยอะนะคะคุณจิรนันท์ศรีเชียงใหม่นะคะพี่เอสซีนะคะน้องช็อกโกแลตนะคะก็น้องปาร์คตอนนี้น้องปาร์คทักมาจากอังกฤษเลยทีเดียวพี่อา
0: ร์แฟนๆของเรานี่มากันแบบหลายๆมาก
1: เลยนะคะ
0: ครับผม
1: พี่เตยยังพูดคุยมาอีกนะคะว่าเท่าที่ทราบมานะคะพี่วารุณีน่ารักมากช่วยเหลือคนไทยเยอะมากๆปลื้มไหมคะพี่วารุณีปลื้มใจไหมคะ
2: ปล
1: ื้
2: มค่ะปลื้มขอบคุณมากเลยค่ะที่ได้ช่วยเหลือดีใจมากเลย
0: ครับ
1: ค่ะก็นี่คือกำลังใจของคนทำงานชาวจิตอาสานอกพี่อัดเนาะพี่วารุณีเนาะนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มุ่งหวังรางวัลอะไรเลยนะคะแต่ที่แน่ๆคือความสุขค่ะ
2: ค่
1: ะพี่อยากนะก่อนที่เราจะเข้าสู่รายการต่อไปนะคะเราขอพี่วารุณีนะคะได้พูดอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก่อนที่จะจากท่านผู้ชมไปในช่วงนี้ค่ะพี่วารุณีคะ
2: จ้าสวัสดีค่ะทุกท่านก็ขอฝากไว้นะคะคือคนไทยเราต้องมีความช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะขอบคุณมากเลยค่ะ
0: โอ้โหเป็นคำสั้นๆแต่ความหมาย
1: ขอบคุณกับพี่วารุณีสวัสดีค่ะเดินทางกลับบ้านด้วยความปลอดภัย
2: โอเคค่ะ
0: ครับขอบคุณมากๆครับที่
1: เ
0: ป็นแขกรับเชิญ
1: สำหรับ
0: รายการ
1: สยาม
0: ย
1: ิ้
0: มครับผมครับก็ถึงเวลาที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของรายการสยามยิ้มนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าหลายๆท่านคงจะทราบแล้วว่าเราได้ต่อสัญญากันนะครับเป็นปีที่15นะก็หลายคนก็หลังไมค์มาแสดงความดีใจนะฮะแล้วก็มีทั้งจดหมายน้องๆหลังกำแพงเขียนเข้ามาด้วยนะครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับการสนับสนุนรายการของเราแล้วก็ดีเจทั้งสองท่านนะครับดร.บังอ่อนนี่ก็คือเป็นหลักเลยนะฮะในรายการสยามยิ้มของเราทุกๆเรื่องนะครับจะต้องมีคนนี้แหละนะฮะถือว่าเป็นสุดยอดแล้วนะครับผมเองก็เป็นแค่ส่วนนิดๆในหน่อยที่
1: แล้วก็วันนี้พี่อาจเกิดอะไรเนี่ย
0: ก็ขอชื่นชมแล้วกันเพราะว่า
1: พยายามหาช่วง
0: ชื่นชมแล้วกันนะครับว่ามันเป็นอะไรที่แบบดีใจเนาะเชิญเลยครับดร.มังกรผมพูดเสร็จละ
1: คือตอนนี้ต้องปรับต้องหาช่องแทรกเข้าไปหาพี่อัดนะคะเพราะว่าพี่อัดอันนี้คุยรื่นหูมากใช่ไหมคะน้องวัฒนาไม้อัดคุยรื่นมากนะคะนะคะพี่นะคะเอาค่ะพี่อัดคะเราก็มาชื่นชมยินดีกับประเทศไทยเนาะคิดว่าทุกคนนะคะคงผ่านตาม Facebook สยามเมืองยิ้มนะคะซึ่งเราได้โพสต์น้องเนเน่พี่อาจไปถึงน้องเนเน่นิดนึง
0: นี่สายร็อกต้องรู้จักเนเน่
1: โอ
0: ้
1: โหนะคะ
0: ครับ
1: สายร็อกเลย
0: ค่ะผมเองก็ติดตามนะครับเป็นอเมริกันก็อตทาเลนต์นะครับซึ่งน้องได้การโหวตจากคณะกรรมการถึง4ผ่านนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่โอ้คนไทยนี่ชื่อเสียงกระฉ่อนขึ้นมาเลยนะจากภูเก็ตนะประเทศไทยนะครับเน่น้องเน่ตอนนี้ยอดวิวไป300กว่าล้านเข้าไปแล้ว
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ทางรัฐบาลเนาะนายกรัฐมนตรีโอ้โหเชิญไปทำเนียบเลยนะคะไปเล่นเพลงให้ฟังนะคะแล้วก็ ร่วมร้องเพลงกับน้องเนเน่ด้วยนะคะ
0: ค
1: ือเราเห็นแล้วนะคะคนไทยเราเด็กไทยนะคะไม่ว่าจะทุกวงการนะคะซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของกีฬาเข้ามานะคะ แข่งขันได้เหรียญทองนะคะหลายๆวงการของเด็กไทยประเทศไทยเดี๋ยวไม่ธรรมดานะพี่อัดนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็แข่งขันอะไรนะคะก็จะสร้างชื่อเสียงกลับประเทศไทยอยู่ตลอดนะคะอย่างน้องเนเน่เราจะได้โอกาสเชิญน้องเนเน่มาฮ่องกงไหมเนี่ยราชาร็อกไทยในฮ่องกงอัด
0: จะเข้าถึงตัวหรือเปล่าเพราะว่าน้องเขาดังมากเลยตอนนี้นะคิดว่าจะเข้าถึงตัวยากแล้วล่ะนะถ้ามีโอกาสแล้วก็จะดีมากๆเลยนะครับผมครับ
1: ค่ะพี่อัดคะในช่วงนี้เนาะเราก็อยากจะพูดคุยถึงเรื่องในฮ่องกงบ้างเอาเรื่องที่แบบสนุกสนานดีกว่าเรื่องที่แบบจันลงใจนะคะเพราะว่าหลายๆเรื่องในประเทศไทยมีทั้งเรื่องดีมีทั้งเรื่องทำให้เราหดหู่นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของไฟไหม้นะคะอู่เปิดบทเรียนถอดบทเรียนกันทุกครั้งแต่ก็เกิดขึ้นถี่มากนะคะ33บวก14รู้ไหมหมายเลขนี้คืออะไร33คือการสูญเสียชีวิตนะคะในโรงเบียร์ลาดพร้าวบวก14ก็คือป่วยอีก14หมายถึงบาดเจ็บสาหัสอีก14นะคะเพราะนั้นถือเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ดังไปทั่วโลกมากนะคะก็ทุกคนก็คงได้อ่านแล้วล่ะทำให้เรามีการป้องกันในเรื่องของถ้าสมมติว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะเราไปในที่ที่เป็นบุญเป็นกุศลกันดีกว่าในที่อโฟจรเนี่ยความเสี่ยงมันเยอะนะคะโดยเฉพาะในประเทศที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่นะคะไปดื่มเบียร์ไปเที่ยวยัง

0: มีการปิดประตูอีกนี่ไม่รู้ว่าประเทศอื่นมีหรือเปล่านะคะเราก็มีความรู้สึกอยากจะแสดงความเสียใจกับครอบครัวที่สูญเสียน้องพี่อัดเน
1: า
0: ะ
1: ครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้สูญเสียในเหตุการณ์นั้นด้วยนะครับผ่านรายการสยามยิ้มของเรานะครับเอาละครับพี่ปังออน
0: เรามาในเรื่องของไข่ปั๊บ
2: ผมก็ว่า
0: ข่าวสารในฮ่องกงค
2: ่
0: ะ
2: หลายๆท่านนี่ก็อาจจะรู้จักเฉพาะเกาหลงเซ็งเนาะโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยบางจุดนะซึ่งมันเป็นสถานที่ใหม่ๆยังไม่รู้จักบางคนไม่เคยเดินข้ามไปฝั่งสนามบินเก่าด้วยซ้ำนะฮะก็จะอยู่ในโซนที่เป็นร้านอาหารไทยในตรงนี้แต่ก็คือในจุดนั้นนะครับเราเองก็อยากจะมาพูดถึงเนาะว่าไข่ตักเนี่ยมันมีอะไรใหม่ๆอีกเยอะนะครับพี่บุญออนใช่ไหมฮะ
0: ใช้เวลาแค่หนึ่งวันเนาะพี่อัดเนาะนะคะอย่างเราหยุดวันอาทิตย์เนี่ยนะคะหลายท่านที่เข้ามาชมรายการของเราเนี่ยก็ไปมาแล้วนะคะที่ไข่ตักคือสนามบินเก่านั่นเองทีนี้อยากจะมาแนะนำว่าไข่ตักนะคะมีจุดไหนบ้างนะคะซึ่งถือว่าที่เป็นแลนด์มาร์คที่สุดของไข่ตักก็คือไข่ตักสปอร์ตพาร์คค่ะพี่อัดขา
1: ครับ
0: นะคะ
1: ตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะฮะที่คนจะไปเรียกว่าเช็คอินนะครับเป็นจุดหนึ่งที่น่าไปถ่ายรูปนะครับไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาหรือการจัดอีเวนต์ต่างๆเนี่ยครับพูดถึงการแข่งขันกีฬาด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นทีมวอลเลย์บอลไทยก็เคยมาแข่งตรงนี้นะครับซึ่งผมเองก็เคยไปชมรอบๆก่อนที่จะไปถึงสนามการแข่งขันนี้มันก็จะมีสวนสาธารณะนะเป็นสวนที่จัดทำได้สวยมากนะครับอยู่ใกล้ๆกับบริเวณใกล้กับสนามกีฬาหรือสปอร์ตปาร์คตรงนั้นนะฮะถ้าใครมีเวลาก็ลองเดินไปดูนะใกล้ๆกับสถานีรถไฟทางออกประตูดีนะฮะก็จะเจอสวนเลยเนาะแล้วก็ยังมีอีก
0: ค่ะแล้วก็ยังในบริเวณไข่ตักก็ยังมีไข่ตักมอลนะพี่อัดนะ
1: ถ้าเป็นศูนย์ช้อปปิ้งนะครับตรงนี้ซึ่งมีร้านอาหารกว่า200กว่าร้าน
0: 200กว่าร้าน
1: มันเยอะขนาดนั้นเจริญเนี่ยโอ้โหไปเดินดูกันเป็นวันเลยทีเดียวนะกิจกรรมอื่นๆก็มีนะฮะ
0: สยามเมืองยิ้ม
1: เราก็เคยไปเดินสำรวจครับผมนอกจากร้านอาหารแล้วก็ยังมี
0: ไข่ตักโรมนา
1: ฮะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เดินริมทะเลนะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนกับซิมซาจุ๋ยแหละนะเป็นทางเดินริมทะเลแต่ว่าจุดนี้เนี่ยคนมันจะไม่เยอะไม่พลุกพล่านเหมือนที่ตรงซิมซาจุ๋ยนะก็เป็นจุดนึงที่น่าเดินแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกดินโอ้โหสวยงามมากนะฮะจุดนี้นะครับแล้วในนั้นก็ยังมี
0: คราวที่แล้วพี่อัดคะ
1: ครับผมฮะ
0: ล่าสุดที่เราที่พี่มอนมาฮ่องกงเรานัดหมายกันที่จุดเดินชมนะคือโปรมินาดที่ซิมซาจุ๋ยเราหลงกันนะพี่อัดเพราะว่าคนมันเยอะมาก
1: ใช่ใช่
0: นั้นเราคงต้องมีจุดนัดพบใหม่กันแล้วล่ะค่ะก็คงต้องมาที่ไข่ตักดีกว่าใกล้กับโรงเสงด้วยเนาะพี่อัดเนาะเด
1: ี๋
0: ยวเชิญชวนท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านหลายๆคนนะคะเราไปเดินกันเป็นหมู่คณะนะคะพี่อัดคะ
1: ครับ
0: เอาป้ายสยามมึงยิ้มไปด้วยนะ
1: มันก็จะมีจุด
0: อีกสักจุดนึงในไข่ตักอีกสักจุดนึง
1: ก็จะเป็นจุดนึงที่เป็นทางเดินลอยฟ้านะครับเป็นสวนสาธารณะนะครับเขาจึงเรียกว่าไข่ตักสกายการ์เด้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่สวยงามมากนะครับเป็นสวนสาธารณะแต่มันยกระดับจากพื้นดินขึ้นมาลอยฟ้านี่จะไม่ค่อยเห็นนะถือว่าไอ้ตรงเนี้ยเป็นจุดแรกนะที่เป็นสวนสาธารณะลอยฟ้านะครับตรงนี้ก็จะมีจุดชมวิวแล้วก็มีประวัติศาสตร์ของสนามบินไข่ตักด้วยนะครับใครที่ไม่รู้ว่าตรงนี้มันเคยมีสนามบินเนี่ยก็ไปดูประวัติได้เลยนะครับว่าจริงๆแล้วเขาลื้อสนามบินเก่าแล้วก็สร้างเป็นเมืองใหม่ขึ้นมาเป็นไข่ตักตรงนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถที่จะไปดูประวัติศาสตร์แล้วก็ดูหลายๆจุดตรงนั้นได้ซึ่งค่อนข้างสวยงามมากเนาะเป็นเมืองที่แบบไฮเทคอะผมกับพี่ปังออนช่วงนั้นเราเคยไปเดินสำรวจกันนะกับทีมงานของสยามเมืองยิ้มนี่แหละโอ้โหไปถึงกับอึ้งเลยนะครับว่าม ันเป็นเมืองใหม่ที่แบบไฮเทคมากนะครับเชิญครับ
0: เอาค่ะพี่อัดขาหลายคนนะคะน้องไม้บอกว่าไปเดินแล้วแต่ยังเดินไม่ทั่วเลยเดี๋ยวเราไปเดินกันใหม่กันพี่อัดคะ
1: คร
0: ับ พี่อัดคะช่วงนี้มีประกาศจากรัฐบาลฮ่องกงไหมพี่อัดคะเอาดื่มน้ำแล้วสัมผัส
1: คร
0: ั้งนี้เยอะจนคอแห้งเลย
1: วันนี้เรามีถึง5ประกาศด้วยกันเลยทีเดียวนะครับ